ดูดอนมีนู่นแหละพ่าโอเลนาวปอลนั้นเท่าชาเจ้าหมออเดเลลายอสวานาเกศินกันลองหวกสารตุยเนียจุนลายจ้าถวนทูกันไงกลางนิ่งฮิมีสงอาเห็นลายจ้าอสวาเกดานจ้าไหลอทุปีเซียเลยมีพลเหล่ารั่นเหล่าดิ่งจ้าไหลกันเกลค่อยถัดอทุปีเซียปอลขลกันรุนซิมดิ่งนั่นรักโลกปีนนั่นรักฉันเนมปีดิ่งกันใบเซ่ไก่มาจูเนียงเหม็นปาร์กซี่

来家传图 History of Chin Reader ขวานหลานลายะลายมีอินสะโพปาริงานมีจากันรักในดานันวิเจ้าเรือรองอินไอเอสักเชรวงอะอัลเลาตาดะตีมีถวนทั่วอตูกันสันกุมจะวิกุลหวนขัดฟิมสนาจันจุยถวนทั่วจูเจ้าหลานดิ่งอาหารเจ็ดเจียงอาทิเลจูเวกีสะโพปาร์ตียงอีจังอันในไทยเจ้าตูมีพุนจุนลุงเต้าปารามอเสียงกรุงกักปารามโองานมีจ้าดังอาอุ้มเตียงเตียงดึงจะเหล่าเล่จะเชี่ยมตู้ปอลีคลอกสุงอาอาอุ้มดึงอีงานสารขลอาไทยเก่าดึงจะร่วงอาสปอลทวนทู่ตักตักอาเซจะมีทวนทู่เสียงเหล่าจูมีรางปอลลายรำอันหงกายหานะลายมีอินลายจ้ากันดักในตีมีทวนทู่กันไทยเหล่าอตุยกันหลายจ้าจูมีรางจ้าอังกฤษจะฟังปอล A B CD E Z system คู่นินลายรมีมิชชันนารีจอเซฟฮาร์บัตคูบีอินตัวสักมีจ้าสิลายจ้าโทเกนักทูเจ้ามีเทโอโลจิคัลคอลเลจเอสวามีชินชัชฮิสทรี2007จำไฮซาเลปริยาติสินซาเลให้ถุมสุงะฮิตินอันงานคุมประคันนักละแคร์มาราจาปัญญีนักมิเจ้าจ้าประชุมนักกูกี้จ้าปลีนักซีนจาปังานักหลายหาคาจาปรุกนักเปาจินเฮาจาปสรีนักเตดิมเลฟลามจาปริยันนักชูมินจัดจาแคปเจนเอสอาร์ติเกลท่องขจริยสมงาปนิลูเทนันการ์เนลชโรเอสฮาวเวิร์ดท่องขจริยสมสริปลีแคปเจนเอสเอสโซปิดท่องขจริยสมกว่าประคัดแคปเจนรันดาท่องขจริยสมกว่าประคัดเซอร์เจนเมเจอร์นิวแลนด์ท่องขจริยสมกว่าปลีเปาจินฮาวท่องขจกว่าเลยปนีเรเวอเรนด์โจเซฟฮาร์บัตคบท่องขจกว่ากุลหลวนขัดเรเวอเรนด์โจเซฟฮาร์บัตคบท่องขจกว่ากุลหลวนขัดท่องขจริยสมกว่าประคัดกุมามีรังรากับบอยป่าแรนดัลินซีเอ็นจองคามีรังจะฟังมังินจ้าอตัวสักอาจารย์บุ๋มหินจูแมนูเอลออฟซีเอ็นไดอะเล็กspoken in the northern chin hills dc jole thong khajaria somkwa pali kuma mirang ral ka pol tuamhlom tu siboy surgeon major age newland ims in hakhatong kha mirang chafangin angani cha atwa sak angan mi chabu min chu a practical handbook of the language of the lies as spoken by the hakas dc source vanji phalam lai cha le angan dan chamai pakhat ท่องขจริยสมกว่าปกว่ากุมมาร์สขานิไลกว่าอะมิชชันนารีอาร์เธอร์อีคาร์สันเลอนุปีลาวราจูหาข้าขวาอันหงแข็งอีทุทั้งฉากกระไรตระหนักนัจวานันทกเซอร์เจนเมเจอร์เอจีอีนิวแลนด์ไอเอ็มเอสซีจ้างงานดานทูนินท่องขจกว่าเลปกว่ากุมาหาข้าจงอินบอยป้าข้าจำเดอะลอร์ดส์เพรียร์อันงานลาวราคาร์สันินกรงอีจิรดิงะจับบูเท็กซ์บุ๊กลายช้ำทกจะอกprimer of the lai dialect of the chin language ti mi angan film zir klong an tua saki lai mi pol he kol cha zir na kin lai cha an zira si le cha thiam an tam son ding ti mi ruwa nak thon thong kha zakwa kul hwan nga ko mi sin kol cha zir non lawin lai cha an dak zir ter thong kha zakwa kul hwan thung kuma mirang a chau za in menu ki u lwe na lai kang tong pola jiang tong in cha kan zir ding ti mi thu rel denga ปุ่มโคมหนักอันรักตัวไอ้ลายรำไอโอ้นเรเวอเรนด์โจเซฟฮาร์บัตคุปอรักเฟจุยปุ่มโคมหนักอะลายเจ้าจงจูลายรำอเจ้าสาวของหัวหัวอะจุดเทดิ่งอันรักเรียลจัดเรเวอเรนด์โรเบิร์ตจอห์นสันนี่อ่านเวกิน it the conference did however decide that Chin was the language to be taught and English the second with Burmese where desired history of the American Baptist Chin missionVolume 1, page 459. Reverend Joseph Herbert Kopi, Krong Shangyi Textbook Paul Atwa Long Silawin, Lai Mi Poli Kharao Nun Naak Rundam An Si Ding Le, Christian Nun Chan Len Pitlin Naak Ding Rua Sanin, Bible Ga Lai Zau Chongin Arak Let. Kan Lai Chayin, Amai Sabik Patian Thu Bible Jo, American Baptist Mission Press Rangun, Thong Khazakwa Som Thum Pathumi Swami, Mate Matthews,ขามีไกตัวนาก Acts กอเลนตูประคัด First Corinthians Polancy
ท่องขัดจักว่าสมงาประขัดกุมะผู้เอ็มทองอิเลมีทุกามทาร์จบูอเมริกันแบปติสต์มิชชันเพรสิสวามีลายเจ้าใบบัลสวักจุเลท่องขัดจักว่าสมทุ่มปัญหิสมทุ่มปฐุมกุมะวีเอ็มฟิลิปปีสวามีลายเจ้าทุถังจ้าสวักจังอันดันออร์ทูกราฟีจูเรเวนจอเซฟฮาร์บัตคูบีจะฟังกุมดันเวกจักจี้อินนทุนจรวงอ่ะอำให้สวิกลายใจสวามีจะบูปอลจูลายเจ้านิวส์Lizo School Textbooks le, Lizo Bible and Chi Polansi. Atlanta, Georgia, USA, Baptist Museum, Tuinia, Atakin, Muthayin, Aumlai. Pukap Tialin, Chin Church History Jabu, Jamai Zale Hei Tumi Angan Danvek Asile. Mirang Polin, Lairam Krong Hua Hua, Lai Chai Cha Zirdingin, Thurel Chanak Annei. Atabik le, Zabi Thay Ol, Man Thay Mi Chong Hol Sham Anthok Ji.จุลัยฟังยีอาเจ้าสาวอุกนักลามีทุนในตู้บิกจูลูเชนันกาเนลไออีบานอารักซีมิชชันนารีปัญหีรัวนักเบกเวกินลายจ้าจูโรแมนจะฟังมันสิฟอนเนติกเลอสวะพรอนันเซชันจูมิรังอสวะเวกินสิจุติจุนลายเจ้าจงจูลายจงดังปวดนักินเอาอลบิกอสีรวงอ่ะตรงยีจะเสริมนัก The medium of teaching อ่ะมันสิเสียดินอันเจ้าหลังReverend Joseph Herbert Kopju, Deputy Commissioner Zongi Chazi, Pusham Cheo Zalai Bomnakin, Lai Cha Chasir Chauk Po Laswa. Chulong Silawin, Mr. Banle, Reverend Joseph Herbert Kopju, Lai Zau Khwa, Khatum Sung Umin, Lai Zau Chong Anziri, Lai Zau Chong Le, Lai Zau Changandan Anthiam Nga. Chui Lai Zau Chong Anzir Nang Huna, In Pakhat Ansaki, Lai Zau Mi Upa Polka, Chasir Le Changan Anzir.จุยอินจูลายเจ้าไขว้ไว้ขานอันตีนางมุนฟลามเฟนักลำจินสักเตียอสิท่องขัดสกว่าสมรกประคัดกุมาลายมีฟิมเทียมนักเลยทันเสานักปวลปีเช่น Education and Uplift Society ฟลามินพุนแชกและพุนขัดจะเสียจะบูปวลอันรุนสวะจุติจนพุนนิกรองเยจิรุดึงมีจะเสียจะบูอัพพุนอันรุนสวะวีวาวเจ้าสาตรองปวละพุนแชกเกจินพุ่นนี้เกรย์ฟอร์ดยังลายจ้าอินฟิมเทียมนักอันรักสิริกันปูป้าปอลจุนอันจงนักมนาลายจ้าพุ่นนี้องซิโมกสีอันรักเตเชลอาศนาอินอาเจ้าสาวกองนักดานอารุ่งแข่งวิวาฟิมเทียมนักลามีทุเฟดานคัลอารุ่งแข่งวิวาวีอาเจ้าสาวกองปูละลายจ้าอินเซียงกิมจิร์ซินอนลาวินลายจ้าตีมี subject ประคัดลองจิร์อาศิคังลายจ้าจิร์จานอามัลเซตเนตละมาจุนตรงตาปอลพุนกายจามีบอยอนนักขลาอธุปีนอนละวีจิรตูตรงเสียปอลขลินอันธุปีเตียงนอนเลาจุตินตรงตาปอลขลินลายจ้าจิรอันท่าอธาวตรงนอนเลานู่เลป้าขลินอันฟ้าเลปอลลายจ้าเทียมเตียงดึงอันไตมากนอนเลากันลายจ้าจูอธุปีนักอันยามินอันเลววิวาท่องขัดจักว่าสมเรียดปังอากุมสองอีสินอเจ้าจะกรองอ่ะลายจ้าอันจิรเสียงนอนละวีอาตัวจุนยังนักลำโกชันเล่ปอลก้มปอลินกันฝนาวปอลนิพินีกรองซันเดย์สกูลีปัจเจียนทุจรนักชาลไหลจะจรนักตีเวกอุ้มลาเซลาอาเหล่าทั้งดึงตีกรุกินชิลเอาอุ้มทั้งไหลมีปอลินกันไหลจากันเทียมเหล่าเทียมขลกันตุ้มเหล่าอจรดึงขลกันไปเหล่ากันฝนาวขลกันจรเหล่ากันจรเติ้ลเหล่าอาศยาจุนตุยหัวไรหานะกันไหลจ้าจูอาเหล่าง่ายง่ายดึงกันหลายใจสวามีจะบูปอลกาจะวิเสียเทียมเหล่าอินมันอันในนอนเหล่าวิวาดิงจติกาจะงานเลยจะบูสวาคัลกันหอมนอนเหล่าวิวาไปกันจ้าหลายจูทันเสาลำนากินจุมสุกลำอปันวิวาดิงกันจ้าเลยกันจงอธิอสีเลกันหนุนผงอเหล่าวิวาดิงกันมีผลเทียงอเหล่าทางหนึ่งสมญานาจระหว่างอ่ะหลายมีปอลคุยรำคุยคว้าเลยเจ้าเวกมีพุนละกะกันแข็งอสีคะเลมีพุนดั้งปอลิจ้องเลจ้าลองกันอวรกันไงสร้างอินกันจงกันหมังเจียมเจ้าตกเหล่าไปจุมีอาอินกันไม้หลายจ้องเลหลายจ้าเตสุนลอยมารงายเชียมินจ่าปีเหล่าอินกันเสียรินกันงานชามไปอาเชียมเหล่าปอลินกันจรินกันหมังเจ้าชามไปกันเตสินฟ้าสันเทอร์มินอลปอลเนนะเราสุงลอยกันเราตุ่มไปมีผลเหล่าเชินน้ำเหล่าเท้าสิลาวินไม้มีผลเลยไม้หนุนผงสุนสกิน
กันกิลคอยสามไปอิสราเอลมีปอลเฮกันเจ้าชิมดึงมีอันซีอียิปต์รามาสัลดินหุนินกุมจัลีไลอันต่างเกาไนน์อันเหล่าเหล่าปัจจัยนี้มีพันจุกเฮเบตโมเซสอินูอินอาฟาป่าโมเซสค่ะปัจจัยทัวซิมอันนุนพงจ่องเลยอันจาเฮบรูเชียมเกาินอซิมอเซร์โมเซสอินอันูอิซิร์มีอาอุปัตอัจฉยามีปัจจัยนี้ทูอซิมมีอังานเซมติรนากินดานเปียกสารนาปัจจัยนไทยตักตูจุนมีพุนดูดอนหาอันเชียมดิงมีพุนอดูตักตูจุนนุนพงอกิลหิมดิงนุนพงกิลคอยนักทบิจูนี้ตินไม่จ้องพังเริงเริงเลยมายจ้าหลายสุนศักดิ์สิทธิ์มันเริงเริงเฮียสิอินสุงสร้างนุนโกชันสุงอาเลยขวักกลางนุนเปไกนากะปัจจัยนทศวะกันจ้องเลยกันจ้าหลายอันนุนขวาสาวสามเซ